0: ตปีที่ไตงิโกปมกัยโลอบิสมติสุไงติปัญญายยะไลดิกะกะทิติอุลูดูลูสลุปนางาญญาดูดีญาสงาวะงนะนาใดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปิกิตาเกตาพระกวักกันตังสีกวักกันดาลมาสามินาสกตาอริบุลีกระดุยตมิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกวานุกาลลาลกีกันนากระเมลีละวะมานวะกังเอาบบีติกระบีสีลบีห์ปักไกดูดีอริ
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai Wifan segulai sejalai.